เดี๋ยวเขาจะเข้าดูเลยมาด้วยผมว่าเขาจะมาได้ดีเลยเดี๋ยวสองทีอ่ะที่ไหนเนาะเออเดี๋ยวเขาจะมาได้ดีเลยเดี๋ยวมาดูไปไหมที่เขามาที่ไหนเนาะแค่เจ้าสองเลยเขามาที่ไหนเนาะเขามาที่ไหนเขาแค่ไหนที่ไหนที่

0: ตาบงลีเนี่ยกายพี่จะมาคันซาแก่ได้บาบีมณีတော့จะมางูแก่กูเมียอยู่นี่คันชอบตัวพี่อ้าฤทธิ์นี่เนาะแม้ดีปาบงลีทายพี่တော့ငါတို့งูนี่บาผิดตัวมรุငါတို့มาอัตตชิดีดิอัตตชิดาฤทธิ์โดบาลงอ่ะมรุติกกันเสกฤทธิ์ออกมาดิดิชิ่นเปียดางาอ้างวินแม้สุบิ๊ดจะมาตัดติมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบตัวเลยเลยจะ60จอปาตัวเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าไส้จะไม่จ่าบุไส้จะกูช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้กูลาช่อแล้วสิเด้เลยတော့ရစိတ်တက်ကိုမီးရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်တက်ကတော့မပါပဲ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดูดิ
1: ด้วยผมว่าผมจะมองได้ดีเลยเยอะซ้อมดีจริงเลยเนาะเอาดีอย่างเดียวได้เอาเลย
0: ที่ว่า
1: ไม่ต้องมาลงไป
0: ที่ก็มันจริงเลยเนาะแค่เจ้าสองเลยเข้ามา
1: จริงเลยเนาะแค่ไหน
0: จะไหนจริงเนาะ